0: พ่อแม่ต้องปิดหากแปงเจอยามคืนนี้กันเนื้อตั้งล้วงเจ็ดอามันเห็นเสียงตั้งหื้อหายยังสานเหอโกนไปตังเฮงแมนจูแซ่น่อยแซ่ใหม่อีมีไล่เจอถึกหล่มเป็นออกตั้งสานถึกหายว่าบ่ได้แปงยำเจอหนึ่งกวงจูเสียงตังหื้อหายเนื้อเสียงตังล้วงเจ็ดอาอยู่สายเอ็นซวนเห็นไล่ตีปี้หลองเป็นหลกยังเห็นแมนตีเฮอตังอันนี้เอเฮอแซ่ใกล้มาถึกโคนยากกวงเจอแมนแก่งกันให้เลอแมนแซ่ใกล้เต่ามากวงเจอหันจูแซ่เขียนนักเหงก่อยังไปมาเนื้อเสียงตังนี่ตอแมนอันหนึ่งบ่ม้อยดีให้เลอแมนถึกแซ่เขียนนักไปใหม่ông nguyên hiểu sớm bàn thỏ xuân xã yên xuân và mấy sao bay ma cả nì mi chơ cảnh xe mấy sao bố hủ mi ăn luộc và còn ngài lủng mi lái tỉ mèn ca ven xê tẻ cả nì hai mi ông nừng mèn bay ma chiến mi bay cỏ lủng hắc xám cơ đủ ba nguyên thị tỉ bàn thỏ xuân xã yên xuân hờ hủ tùm
1: tai nạn là
0: thực lủng thực hài hửa ฮันเอมีซองฟูเมียหำตายกันดีเสียงตังนี่ฝ่าเอ็ดบ่เอ็ดบ่ใดน้ำบ่าไปมาหยากเห็งบ่เดียวต่อต่อหอดเจอไปมาเจอว่าทางเปโลกยังต่อหอดเจอแสบม้อยห้องจู่แซ่แห่งแม่นเฮาเจอฝ่าฝันนำโจกะก็โลกแม่นบ่เห็นตังเจอว่าตังหื้อหายบ่เดียวต่อเห็นตีหนึ่งเนื้อเสียงตังล้วงเจ็ดอาตีแต่สารดูเลื้องหอดสาเอียนซวนไล่ตีอิ่มเห็นเป็นลูกเอเป็นตั้งหลองเนื้อเสียงตังองเวียนสุนตวนหาเรืองหันจึกม้อยตั้งโบดูเลื้องว่าคืนนี
2: ้กู้ระบายตือเงาบ้าเย็นเช้าจนได้เล่นกิโลเมตร50แล้วฝีเป็นดักบิดแล้วฝีเป็นเป็นไต่ทุ้นแล้วน้องหัน
0: เสียงตังเจ็ดแต่งา3เย็นเช้าหันกิโลเมตร50ยังเห็นแมนตั้งคว้าเศร้าอิ่มเป็นเป็นหลองอันนี้ก่อนหน้าแมนแซ่เขียนนักไปมาเอกตังมีจุติอิ่มเอ็ดแต่หึงแต่ปี2012หอดเจดีกวงเจ้าเอาใส่กูอิ่มหื้อหายแล้วนำอันนี้เสียเจ้าว่าเคิมแป้งปูนหื้อหายเนื้อเสียงตังล้วงเจ็ดอาแม่นฝ่ายม้อยเห่าคือจึกเจ้าเจดีเหอโกนตังแซ่ไกลมาน้อยมาเสียหายกวงเจอไปมาเนื้อเสียงตัง